ชอบจะขอบก็เลยว่าเด็กคนนี้จะขับไปเป็นกินเองเป็นแบบนี้ตรงไปเพราะว่าจะทิ้งไว้คนละจังหวัดตัวละจังหวัดเดียวกันเพราะว่า